ใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลายน้อง

0: คอยเอาใจซอยเจ้าให้ก้าวผ่านสิ่งนั้นเจอผู้แน่เด้อว่ามีภัยห่วงใย
1: 98.5 2
2: 000
1: FM